ยาเจงสังปูนังปลังอาโปรอมโลตังเอปีร์บีกังดูยังเป็นเจงสังอาเวลังเอยังเรเมตเมตยังสีอิมอารุณยังสีสมดุลปาทิรกลางไหเนปีอายังกี

ไทยอันเอโลปอนกีปังบังสยังเรแมดจังหลังตาเรอามังเอลังตาเรอามังเอไตเนปีบังบังพังเมโตเจนจันกินตินนางปังบังเอกินตินนางปังบังเอกินตินนางปังบังอายโยกชิงกิรกลังสียังเรแมดยังสัมพรีตาลีรังสีลังตาเรอามังหากีรเทปรุงดังหากีรอาลีรอัน

สิ้นกลางให้เนอาภัยอันนังโลนังปังบังสีสีอิมอารุณยังอารุณอาลีรอัน

กรุงจริงใสลังลังยังเรแม่แม่ยังตีโบได้อาพันและปรันมุยแอนโลนา

ยำสิให้เนอาภัยอันโลปนกีปังบังให้เนจาเวดัมเอไอเนจาเวดัมอุรนปีอังนำ

อุตังเหชะเวเวอิพันเอโดมันดุกมันสังอิเวจิโลนังยูหูดีดัมนัง

พังเอกาเด้งพองเป็นพังทุมโซปาเบ่งยังยกมีฮารุดังราเจงสังสนเสนังสีอิมปูมารังเอสีอิมปูมารังอายีน้องอังกังดอนสุรีเต็งรังสีโซมอนปาเล็งดำนังโลเป็ดน้อยนังตีโบเนรุนยังเอเจงสังสนเซนังเอซีเอ็มโปมารังเออายีน้องอังกังสารแหมตุนโดอัน

0: อ่านบ้างไงปังเร่งหรอบ้างอย่างกี้ปังเร่งบ้างไงนี่เรียบจิกลุยันทอมเวด
1: กำลังเหรออ
0: ืมวันนี้เซปเทมเบอร์ออกตุเบอร์โนเวมเบอร์
1: กำลัง
0: ล้านแล้วตั้งยังกี่เมย์อีกปีเลย
1: กำลังเล
0: ยกี่ก็ปังเร่งก็พังออกองค์ตะจกเจงสามองค์ตะจกเจ
1: กำลังเลย
0: อืมและสินอนอปอร์หุดบางแค่ทิกเลยกี่ก็เมียปอร์เลย
1: กำลัง
0: อ่านแต่อีกอุนเอลเลย
1: กำลังเลยตั้งแต่ละเอนิ่งกันนี่เสียหอนกี่พีร์เจียพันกี่เจงเจียพันกี่ทักเจียพันกี่ละจิกเลียนทอมเซปังเร่งเด็ดละปุ๋มมา
0: อ๋อละอีกเลยละนิ่งกันนี่เสียหอนกี่เจงเจียพันบางแค่นี่ลีเกละจิกลียนทอมังบงปังเร่งปอนิ่งหางอันปังเร่งปอละเสียหอมบางแค่จิบีกอกปอละสินิ่งกันอาร์จอนเซตัมนี่ลีกี่เจง
1: ตั้งแต่ละวิเสียชาวาร์ปุ่นังโฮละโซอิงกี่กับปังเร่งเจียพันก็อันอปอร์เอ็นจิละ
0: อปอร์บางแค่ชิคลุยจอนอันนังก็
1: กำลังกำลัง
0: พรุ่งนี้สิเก็บปังเร่งดิ
1: กำลังละ
0: อืมล่ะอาสูตรวางนังจีอพลีพลีวางหลัง
1: กำลังละ
0: อันละเดี๋ยวเสียตีดูจี
1: กำลังละ
0: ตีเดี๋ยวเป็นเสียสู
1: กำลัง
0: ผู้สอนสิ่งกี้กับปังเร่งแกมันเนี่ยมาไต่พลีอันละบางสอนกี้ฮักกี้ดำฮ่าฮม
1: กำลังละ
0: อ่ะโอ้ก
1: ำลัง
0: ละอันปุโรตังเกชิคลุยจอนอันอปอร์บังเก
1: ะกำลังเหรอตั้งแต่ละฮัตีเป็นละกิเฮกอันปอนปัจจิมีปอนจิมะ
0: ฮัตีบังเกะดูโลปุโรตังเกะอสุวังปอ
1: กำลังเหร
0: ออสุวังเดลโลปุโรตังเกะลิตุมเองกี้อันกิปิดาคังดุกสิปิญังปอ
1: กำลัง
0: อังจอกสิปิญังปอ
1: กำลังเหรอ
0: แล้วเป็นเดลโลปุโรตังเกะตูร์อีกปอตูร์อีกเป็นเดลโลปุโรตูร์โลแล้วส่งสิจการลูปอนบอก
1: แ
0: ล้วส่งเสียอันกิปิปอนตาไอ้อิงตังปอนเช็ดลับสอนสิปีปอนบอมเป็นอะไรจ๊อกบัตไตพลีอันกัจจการลู่ดูจี
1: กำลัง
0: ล่ะตั้งโลปุติกิดามโล
1: กำลังโล
0: กิดามโลลับเป็นโลตั้งแค่ฮอม
1: กำลังโลตั้งแต่กุศลสิล่ะอิงกี้กิดามปูกัจฉินีโลตั้งแต
0: ่อิงกี้กิดามปูโลตั้งแค่อักรามีดอมเน็ตโลเตกิจุปีโล
1: กำลังโล
0: ชุปีเด็ดโลปุโรตังแค่คิดดามโล
1: กำลังโล
0: คิดดามโลปุตังแค่อาฮีจิงซีร์จี
1: กำลังโล
0: อาฮีจิงซีร์ปอคิดดามโลปุเตเอ็ดจงปอครัดครัดครัดเดี๋ยวเราปุซอน
1: กำลังอาเซดูจี
0: อาเซดูจี
1: โอ้กำลังโลยินังชูโรโลลาอิงกี้กับปังเร่งกุซอนมาลาโซปุทักนังกิทันปะจิรเมียปอตั้งที่โนนับบังเกอิงกี้กับปังเร่งฮับบังเกอิลิปินังอันจิทันดามโลปอซีอาอิงกี้อาโฮมเป็นเฮกเด็ดเป็นลาโซอาโฮมเป็นกูซ้อนสิเปอันกับเปมันมาลาโซพุทธักกับจินีเจพันซีนิลิตุมตามินังชุพายอีกแล้วลาเซลาโซพุทธักกูซ้อนเป็นสิกิเคลมมาลาโซพุทธักนางทันจีร์เจพันซีนางชนิงรีโล
0: ลาโฮมบังอุปป
1: กำลังเหรออ
0: ุปปอุปเดตโลตั้งเตเอลิตุมลาคิอุปตังเฮดี
1: กำลัง
0: ลาเกจูปอจูเด็ดโลปุโรตังแค่เพกเบงปอ
1: กำลัง
0: ละเป็นเด็ดโลตังแค่ตอกปอ
1: กำลังละ
0: ตอกปออันนี้ลงปะเคร่งโดนปอเคร่งโลปุโรตังแค่อ่อนบางเจงปอ
1: กำลังละ
0: อืมอ่อนเจงป
1: อกำลังตั้งแต่ละอุบเด็ดเป็นละกี่ตอกกุศลสิกี่ตอกหรอละโสพุทธะตามิทันปะจิรมีจิมะ
0: ฮักกูโกยลิพีลิพูตุมาหุดอดีนะหุดบางแค่ละลงห้องปุโดโดดิฮัลดักสกิตอกตอก
1: กำลังเหรออ
0: ืมน่ะเป็นนิลิตุมซะเมกิตอกตาฮะบิเฮกเป็นสกิตอกดนนิลิเปยตุมะลอง
1: กำลังเหรออ
0: ืมนิลิพีตุมลองเทคดนลองซีละเป็นนะยอกซีมันเนกิตอกแฮดิตอกปออีซีซีซีซีปาร์ปาร์เอ็นเป็นสตอกปอละเสอาร์นีลองกิติน
1: างชูโรโลละสุพุทธะในธนปอดละกุศลสิกิตอกมาละโซบังอารามนันทันจิไหม
0: โอ้ละกิตอกบังเกลางเป็นปอ
1: กำลัง
0: ละเป็นอีรีบังเกละอีรีเป็นตะตอก
1: อีริชิมุน
0: อีริชิมุนเป็นเฮดีละกิตอกอดีมบีปอลองห้อง
1: ลองดักสิลาง
0: ดุงปอ
1: กำลังละ
0: สิตอกปออีปาร์ปาร์สิตอกนั่งจี
1: กำลังละ
0: ละสิปะเชรอกปอ
1: กำลังละ
0: สิองดุงอ่ะปารังมันโนเตอร์นีเตปอ
1: กำลังละ
0: ละปุซอน
1: กำลังละตั้งแต่ละโซอาอปาร์ปอดละโซอาฮอนเกียปาร์ปอดเกรงเด็ดโลปุโรเตกุซอนจะเกะเคลมละ
0: ละบังเกะฮอนเจงปอ
1: กำลังละ
0: ละอันแก่ละปัวอาฮอนปัจจุปาร์ปอเฮดีรีเป็นเฮดี
1: กำลังละ
0: ปะกางปอละสิฮอนเก่งบ่งปอละลง

0: po kasi takaripen jeng po kasi ahon ng man po
1: kalang la tang ti laso ahon man det pen pei pak ki man je pan ku pia sai ki klem nang ji do lang
0: la hon man det lo pulo tang ke hon lam along vek po
1: kalang lo
0: vek po la vek tang et lo pulo tang ke pherang po
1: kalang lo
0: pherang po arni long pakreng po kreng lo pulo tang ke aku padum thu po
1: kalang lo
0: la se aku api thak po
1: kalang lo nang churu lo la so puthak nang ithan pajir mia po tang ti la khon ka pherang asai กูซ่อนซีเป็นกูปีเป็นสกับเพรังมาลาสบุทักตะเมทันปะเจรมีจิมา
0: หอนกับเพรังบางแกอิลิเกอ่านจุปลิงเป็นสกับเพรังรัน
1: กะลังละ
0: อ่านจุปลิงเป็นสกับเพรัง
1: กะลัง
0: อาละตูนปออจุอ่านจุปลิงละเป็นเซลาอิลิเกกิเมียลิงเฮดีละอ่านนะปูบางเฮปะเวดุนเดดปอจีปอ
1: นั่นละ
0: ละเป็นเสียก็ห่อนบ้างละห่อนกีบ้างดักสินิมปอละสิเพรังป
1: อละส้มพันสิกับเพรัง
0: กับเพรัง
1: กำลังละสิลาสิอันนี้ลอง
0: เติมถูกป
1: อกำลังเนาะยังสิละส้อห่อนเพรังเรียบไปเต็มถักโนดักจิมาละห
0: อถักโน
1: กำลังกำลัง
0: ดักอะไรจีก็ถักให้ดีตั้งกองพันละ
1: กำลังนั่งชูโรลละสบุทักกิทันพเจรเมียปอนตั้งที่โนนบังเกอเอเปกิถักลาโซฮอนเกียเปอิปากะเปกิทักกะจิอุมะพันปุนนกะจิกอกะพันปุนนกะจิกอกะพันปุโลเตอิปากะเปกิทักเจพันนิโกอานังจิลาเปนอะมังกิดูโลเตลาอานาปอร์เอ็นจิอะมังอะเวโลเตลาอานาปอร์เอ็นจิปุลาปุซอนทันเทกจิมา
0: ลาอะมังกะเวบังเกตังดะปรัง
1: กะลังล
0: อมังกะเวบังเกอิปากะลองบังเกอานิซิ
1: กำลัง
0: อ่ะเพลนบ้างหรออ่ะมั่งอ่ะไปปิ้ง
1: อ่ะไปกอกบ้างหรอมั่งอ่ะ
0: ไปกอกเห็นดิ
1: กำลังหรออ่ะ
0: เบงแล้วบางแกอันนี้ซีตังอุดทักสิบ
1: กำลังหรออ
0: ืมแต่ชิอุมาบางแกกิดิ้งแต่ดิ้งมุเชอร์ปอด
1: กำลังหรอ
0: แล้วบางแกอันนี้ซีไรเบงบ้าง
1: กำลังหรอ
0: เห็นกำมั่งจงซีลีตัวหลบหลบตั้งแกอีปากกะลองแกอ่ะบลูส์ตัดดูกอกยี
1: ่กำลังหรออ่ะ
0: ไปกอกตัดดูกอกยี่ปอด
1: กำลัง
0: นี่ทอมันบักเอ็น
1: กำลังกำลังนังชูรปิกล้อลาสบุทักิทันปะจิรเมียปอดตั้งแต่ตะกิริเป็นหอนกิพีร์อาศัยบ้างกูเมนตูเป็นเส้นนังลาโซไซกิเคลมกับปังเชงดุนล้อลาเป็นกูอันอะเลดุลาเป็นกูอันอิงกิกับปังเร่งเป็นสิกูอันเปกิทักดอร์ลาสบุทักทันปะจิรมีจิมา
0: ลาบังเกอิงกิกิเจงอะโฮมเฮดิ
1: กะลัง
0: อะโฮมอิลินอาโฮมยองซีลีอุบแอดตกแอดปะเคร่งแอดเป็นปุโรตังเกเอปัวกิทอมอันลอง
1: กำลัง
0: ละบังเกอิงซีร์ปอนังกอก
1: กำลัง
0: กิวาร์ละให้เป็นเป็นเฮดี
1: กำลัง
0: ปัวกิทอมอันลอง
1: กำลัง
0: ตะกะรีเป็นกิเจงอะบังลอ
1: กำลังล
0: ออืมลาลอละเป็นอะเปดิ
1: กำลังลออ
0: าลาอิลินอาฮอนยองซีอิลีเปทักลอปุโรตังเกละบังเกกีรานพันเกไปกอกบ้างไอ้เบงทอมันลอง
1: ละอันลองดิ
0: เบงทอมละแกกีรานมากีรานเลย
1: กำลังล
0: อฮัลโหลตู้กับพันปุโรตังเกกีลินไรเบงปุ
1: กำลังล
0: อ
1: กำลัง
0: นั่นเป็นอัลเลต้าดูอีกอู
1: ้กำลังลอนังชูรุลอลาสบุทักิทันปะจิรมีปอดตั้งแต่อพรังเป็นเกตะกิริเป็นสิกิเจงปุโรตั้งแต่นนอันตะเมตะกิริเป็นสิเจงบอมลังมาลาสบุทักนังทันปะจิรมีจิมา
0: ตะกะรีเป็นกิเจงบังเฮเนลีนิงกันเครพโฮอันเจงลอ
1: กำลังลอ
0: เนลีเฮมตุนชุบเชเดตเป็นสิเนลีตะกะรีเป็นกิออดกิเจง
1: กำลังลอ
0: 2009นิงกันเป็นกิเนลีตะกะรีเป็นล็อกสิกิเจงลอ
1: กำลังลอ
0: ปีนิง2025อันล
1: อกำลังลอ
0: สตามีกิดัมตังชิกลูบังเกเนลีลาDepartment along take dun long si misin pen ka Charlie's ta mini lipang cheng dun long lo training dun long lo
1: kalang lo
0: la pen non bang ke nili misin pen ki jeng bom lo
1: kalang de
0: nili ki take long bang ke iri pen bang ke mi chet
1: kalang
0: a misin bang pen te iri pen bang mi mu
1: kalang
0: pra bang ke misin pen prak
1: กำลัง
0: หรอนั่นหรออีรีเป็นบางเกอังกฤษโอ
1: ้กำลังหรอสุดท้ายมีอาฮอนบางเก
0: อังกฤษ
1: กำลังกำลังยังนั่งชูรุ่นหรอ

0: พรกกับชิจาร์เจพันอับปิลเทปเทอังทูนปัจจิชาร์ทูนฮัลโหลโซเอเวอร์เนสมาเตกัจจิทันกัจจิมุมกาวิดเดตลาโซปตะเทกอากุยซอนบังเกกัจจินีเนลอบาวาร์ไซกาวิลาโซน
1: ีมีปีกลออาฮกเป็ดกันตอนนลาบังโซลามิลตุมชินังโปเมกดันกัจจิปีปุลตันติดรุมจงจงอ่ะมุริตุมกัจจินีนังเจบังเกเอเมกอาฮอมตะกาลีเอเมกอังลูร์ตะกาลีลาเอเมก
0: เอเมกัสโซจ
1: อเอเมกัสโซจ
0: อเ
1: มปีกลามจิรลอ
0: สิตาฮาลักเนกเอ็นฮูดาบังจิตุลาไอคอลเลกชันปุ่นเลยไอคอลเลกชันฮูดบังแกอังตอนเป็นอเมกตาเอ็นมีสิตาฮาลักเกลาร์บังแกอเมกาสูสิลาร์จอดจีอาสนกับเพลงบังจิตุลาอเมกอาโฮมปุ่นังก็ไปไอบอลบังแกลักเกอิดูเคชันอาพาร์โพสรีเสิร์ชจับพังลักให้พันเอ็นสิตาเกี่ยวกับจิตชาร์ดเดียดเดียพันบังแกอเมกาสูมาเตคอร์เนียสิอันจอดจี
1: อันเตนิลิสันลำนักอันเป็นอะไรจุลังบิสระลำเอเมกอคิมีลองหลอกล่อตั้งแต่ฮัลล์เมกอคิมีเกลองมาเตคเอ็นบังใครใครติงส่งจิตชาร์ดพามีจิมา
0: ใครใครติงส่งจิตชาร์ดจีจงสีฮัลล์มามาลาอเมกเอ็นบังมาเตรีซิเปียนปุ่นล
1: ่
0: อก็มามาอเมกจิปีฮัลล์พันบังแกดอนอร์ปุ่นล่อเอ็มเป็นก็มาอาลองซีฮัลล์โซอเมกเกทอนทูมาฮัลล์บางเรซิเปียนปุ่นเลยฮะฮัลล์โซอาบังผู้บังอเมกเกลองอาบังฮัลล์โซอาบังผู้บังจงซีอากับเพล็กอากิโซกัจจิราบาวิปุ่นโอเตละอเมกัสโซมาอเมกัสโซบาคอร์เนียลออนลีคอร์เนียลบลายเนสละเป็นช็อตปุ่นโอเตละเกอาลังมันเนี่ยพรางาติงไกติงจิจารทูบัง
1: ไอ้สอนลำมังละปนสันละทุสิกินังจีมาลาบังกิจพูดให้เขาได้จีมาแต่คอมเมนต์ทุสิกินายมาลาจีพูดให้ได้จีตั้งแต่ละให้อเมกกับบิร์ตี้ดิมโดมาบิสารลำเมดิคอลมาแต่ละฮอสพิทอลลองเกะบลัดแบงก์ปนสันตัดโดละปนสันที่สิละอเมกตับบิร์ตี้เมมา
0: บิร์ตี้เมละบลัดแบงก์ปนสันทอดสิไอแบงก์ปุตัดโดมุทีละโซไอแบงก์อิลลิโตมาฮาวาร์ลองบังเกนนอนามัดเกะคาร์บิยังลองเกะเอบ้าอาซามังกังลองอามัตตาJumit piklang, kompik. Asam mahawala long amata, Guwahatiya long long ni, Guwahati Medical College. Hala Sri Shankar Netralaya, Hadagdu.
1: Private itu long mula, so war saya bila?
0: Kali, jak mungkin lah, private ang selo. Private sike ong lo he. Dibrugora long do, Jorhat long do, Tinsukia long do, Nolbaria long do. Mane ni lika chine tenke, nonoko ke ay beng po ke, laan bada dim long sedo lah, along kapreka bangke, awi. La si birti me mane chi pi polote birta pinang po je ditu he masor mane kiti la son na son polo dam po hala so amek bang en dam po kalek kuri po ai benglong bang ke stur kuri po
1: ante bisaralam hala mek ke enjia bang la pen ki pi jia bang la song so alam da do mo pene gomen arona teng pen arona tang do ma ke klem nang ji Kepuasan si apun cok nang jahat cok nang jima legal agreement ko pene court pen lapusan arondo ma la bangsolam terar panasa so tan jima.
0: Amek dan kacipi ya bang puap panmu pene liget tanason alang lipangye donor pula he. La donor pula la so legal agreement la pen court along ko pene alam don kacet tok nang jitang ho pula son tang arona we. Ko madne jong si amek dan kacipi ning hang pula te I donation center along. Kering apora hut lah kering tiga kolo kering tiga
1: hut aci teh dua tiga hut
0: hatak dam si isi I donation pledge form podo matela isi kacicak ba ining kahang mane
1: lamdon
0: pu binong takali muti isi haladak ning hang kecipacini dam po hisap ason lah haladak isi a form dolo halaso a form along amit hang amen arta arong amen konama kido lahai chitok etpen bang hini haki ma witness latuma thengno alang mane suhi chipi podak signature chipi tekang ko la soa teng si haladak I donation center haladak pen alang li phanta isi donor akad je alang li je monon phi alang li choboi lo polote jo amek dan ge chipi an nge hang pula son donor akad isi nang ludu nik po pen alang li bang mo hemi siang bong ko pene kachini ne ko pene kachihuri sai do kokna pula so la so ke pa be der jepa hem isi a phanta ba hema sotom phanta apraman pachini mek nei ge ni ning hang ne mek dan ge chi pin ning hang pu heti hema sotom han pachini nei lan vel ko pen pene tang ho pulo legal agreement lam don pene ka chi tok